สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เม

เฮิร์สตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากขึ้นรายงานกรณีถูกเจาะข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งนี่รวมถึงลอสันผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ลอสันเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมว่าข้อมูลลูกค้าจำนวนกว่า 2,150,000 รายการถูกเจาะมีความเป็นไปได้ว่าชื่อที่อยู่อีเมลและข้อมูลบัตรเครดิตอาจรั่วไหลดาอิจิโคโชผู้ประกอบการเครือข่ายร้านคาราโอเกะ Big Echo เผยว่ามัลแวร์ที่บริษัทภายนอกแห่งหนึ่งที่ว่าจ้างให้ทำงานธุรการอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวน 8,720,000 รายการรั่วไหลออกสู่ภายนอกนอกจากนี้ Userbase ผู้ประกอบการของมีเดียที่ชื่อ Newspix ก็รายงานว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ส่วนหนึ่งอาจถูกแพร่สู่ภายนอกทางบริษัทระบุว่าการรั่วไหลนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากถูกเจาะระบบในเครื่องมือด้านการบริหารจัดการบริษัท3แห่งนี้ระบุว่ายังไม่มีการยืนยันใดๆว่ามีการนำไปใช้อย่างผิดกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นเผยว่าสถานศึกษา8แห่งทั่วประเทศซึ่งส่วนมากเป็นมหาวิทยาลัยรายงานเรื่องการถูกเจาะข้อมูลมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนถึงวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมองค์การด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นระบุว่าในเบื้องต้นทราบว่าแฮกเกอร์ใช้3วิธีในการโจมตีที่เกิดขึ้นถี่มากในระยะนี้ที่ส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลศูนย์ประสานงานทีมรับมือเหตุฉุกเฉินด้านคอมพิวเตอร์แห่งญี่ปุ่นออกรายงานเกี่ยวกับการเจาะระบบออนไลน์ที่ในระยะนี้ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ธุรกิจมากมายและหน่วยงานอื่นๆในญี่ปุ่นทางศูนย์เผยว่าวิธีหนึ่งที่ใช้ในการแฮกนั้นเกี่ยวข้องกับการสแกนหาจุดเปราะบางอ่อนแอที่รู้กันดีอยู่แล้วของซอฟต์แวร์และเล็งเป้าโจมตีไปที่นั่นอีกวิธีหนึ่งเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากโปรโตคอลที่ยอมให้แอปและระบบอื่นๆสื่อสารระหว่างกันวิธีที่3เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากจุดบกพร่องของแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่มีการประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางศูนย์ระบุว่าการโจมตีเหล่านี้สาวรอยแล้วพบว่ามาจากเซิร์ฟเวอร์ในและนอกญี่ปุ่นทางศูนย์กำลังเรียกร้องให้ธุรกิจและหน่วยงานอื่นๆดำเนินมาตรการป้องกันซึ่งรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขจุดอ่อนนอกจากนี้ทางศูนย์แนะนำให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปในการเก็บบันทึกไว้ตามกฎหมายหรือข้อกำหนดในสัญญาศูนย์ระบุว่ารายงานฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไทยและว่าจะเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมหากจำเป็นอัยการในรัสเซียยื่นคำเรียกร้องให้รัฐบาลของเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่นๆควบคุมตัวและส่งมอบเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC สำนักอัยการสูงสุดในกรุงมอสโกออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมที่เนื้อความระบุว่าการส่งมอบตัวที่ว่านี้พุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่9คนของ ICC ซึ่งนี่รวมถึงบุคคลผู้เป็นประธานศาลคือนางอากาเนะโทโมโกะเจ้าหน้าที่เหล่านี้ถูกศาลรัสเซียพิพากษาว่ามีความผิดเมื่อเดือนธันวาคม2568ศาลตัดสินจำคุกนางอากาเนะและคนอื่นๆโดยที่จำเลยไม่ได้มาขึ้นศาลเป็นเวลาตั้งแต่3ปีครึ่งถึง15ปีในกรณีของนางอากาเนะนั้นไม่ทราบระยะเวลาจำคุกทางการรัสเซียขึ้นชื่อเจ้าหน้าที่เหล่านี้บนบัญชีรายชื่อผู้ที่ทางการต้องการตัวหลัง ICC ออกหมายจับประธานาธิบดีรัสเซียนายวลาดิมีร์ปูตินและเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคม2566ทางนี้ ICC กล่าวหาว่านายปูตินเป็นผู้ก่ออาชญากรรมสงครามต่างๆโดยชี้ถึงกรณีที่รัสเซียส่งตัวเด็กๆไปยังรัสเซียจากพื้นที่ต่างๆของยูเครนที่รัสเซียเข้าไปยึดครองซึ่งนี่ผิดกฎหมายICC มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเฮกในเนเธอร์แลนด์ NHK มีโอกาสพูดคุยกับโฆษกกระทรวงยุติธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้ซึ่งกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัสเซียนั้นถูกห้ามกระทำมาตั้งแต่ปี2564และว่าเนเธอร์แลนด์นั้นสนับสนุนอย่างแน่วแน่ต่อภารกิจของบรรดาผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของ ICCป
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกึ่งวาระในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมว่าเราจะไม่โจมตีอิหร่านไม่ว่าจะในช่วงเวลาใดก่อนการเลือกตั้งกึ่งวาระที่จะจัดขึ้นในสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนเขากล่าวเสริมว่าเรากำลังหารืออย่างสร้างสรรค์กับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในทรัมป์ยังเขียนว่าน้ำมันกำลังไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุสในปริมาณมากเป็นประวัติการโพสต์ของผู้นำสหรัฐออกมาหลังสื่อหลายสำนักรายงานเมื่อวันพุธที่7ว่าสหรัฐกำลังพิจารณากลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งก่อนการเลือกตั้งกึ่งวาระเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัสเซียระบุว่าไม่พบจุลชีพก่อโรคที่เป็นอันตรายจากการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงที่เสียชีวิตซึ่งทำงานที่สถาบันวิจัยต้านกาฬโรคในไซบีเรียตะวันออกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัสเซียได้ประกาศเรื่องนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมหลังรัสเซียได้กักตัวผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงในช่วงวัย20ปีคนดังกล่าวประมาณ200คนเธอเสียชีวิตในภูมิภาคอีคุตส์เมื่อวันที่2ตุลาคมเจ้าหน้าที่กล่าวว่าได้ดำเนินมาตรการป้องกันอย่างครบถ้วนและเฝ้าติดตามสุขภาพของผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงคนดังกล่าวทุกคนเสร็จสิ้นแล้วพร้อมเสริมว่าไม่พบปัญหาสุขภาพใดๆที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อนอกจากนี้ยังปฏิเสธรายงานของสื่อที่ว่าพบเจ้าหน้าที่คนที่2ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนการประกาศนี้นายทีโดรสอัดฮานอมกีบรีเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกได้เน้นย้ำว่าการแบ่งปันข้อมูลอย่างทันท่วงทีครบถ้วนและโปร่งใสของรัสเซียจำเป็นอย่างยิ่งต่อการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่เนปาลประมาณ18ล้านดอลลาร์หรือราว600ล้านบาทเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของสนามบินนานาชาติหลักของประเทศสนามบินนานาชาติตริภูวันในกรุงกาฏมันดุเมืองหลวงของเนปาลเป็นประตูสำคัญสู่ประเทศนี้ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆหลังเกิดภัยพิบัติโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมสนามบินแห่งนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที่เครื่องบินขึ้นลงได้ยากที่สุดเคยเกิดอุบัติเหตุทางการบินมาแล้วหลายครั้งรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน 2,850 ล้านเยนหรือประมาณ600ล้านบาทเพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนายมาเอดะโทรุเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำเนปาลได้แลกเปลี่ยนหนังสือทางการกับฝ่ายเนปาลกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นระบุว่าเงินดังกล่าวจะใช้ในการสร้างหอควบคุมจราจรทางอากาศของสนามบินขึ้นใหม่พัฒนาระบบควบคุมจราจรทางอากาศและใช้ดำเนินมาตรการอื่นๆจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่32เกี่ยวกับการถามวิธีเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางกันครับ
1: ไหมคนอเมริกันซึ่งเป็นแฟนนินจาตัวยงนั่งรถบัสทางหลวงกับไคโตะซึ่งเป็นเพื่อนกันไปยังสถานีรถไฟอูเอโนชิในจังหวัดมิเอะและที่ร้านเช่าชุดที่อยู่ใกล้ๆนั้นไหมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนินจาแล้วทั้งสองก็มุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑ์นินจาค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่32กันครับ
2: ไมค์似合うねかっこいい
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
0: มาพิจารณาความหมายกันครับ。
1: ไคโตะชมไม้ที่ใส่ชุดนินจาอยู่ว่า。
2: マイク似合うね。
0: ไม้เข้ากันดีนะ
2: คาโกอิ
0: เท
1: ่ไม้ตอบว่า
3: เอเรชินะ
0: ดีใจจัง
1: และเขาก็ถามคนที่เดินผ่านมาว่า
3: อะโนสึมิมาเซน
0: ขอโทษครับ
3: นินจาฮักบุสคันมาเดโดอิตราอิเดสกะ
0: พิพิธภัณฑ์นินจาไปยังไงครับ
1: คนที่ผ่านมานั้นก็ตอบว่า
4: この道をまっすぐ行ってください
0: กรุณาตรงไปตามถนนเส้นนี
4: ้博物館は左にあります
0: พิพิธภัณฑ์อยู่ซ้ายมือครับ
1: ไมค์พูดว่า
3: わかりました
0: เข้าใจแล้วครับ
3: ありがとうございます
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วไคโตะก็ร้องบอกไม
4: ค์さ行こう
0: เอาละไปกันเลย
1: พิพิธภัณฑ์นี้ดูเหมือนไม่ไกลนักนะคะ
0: ไม่ไกลครับเดินแค่ประมาณ10นาทีจากสถานีรถไฟก็ถึงแล้วในละแวกนั้นมีชุดนินจาให้เช่าด้วยครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือพิพิธภัณฑ์นินจาไปยังไง
3: นินจา博物館までどう行ったらいいですか
0: ถ้าจำรูปประโยคนี้ไว้ก็จะถามวิธีไปยังจุดหมายปลายทางได้ครับมาดูความหมายกันคำว่าน
5: ินจาฮักบุตสกัง
0: คือพิพิธภัณฑ์นินจาคำว่าม
5: าเดะ
0: เป็นคำช่วยแปลว่าถึงและ
5: ดูอิตาราอีเดสกะ
0: แปลตามตัวอักษรได้ว่าถ้าไปอย่างไรถึงจะดีจุดสำคัญประจำวันนี้คือการถามวิธีไปยังจุดหมายปลายทางครับถามได้โดยระบุจุดหมายปลายทางแล้วก็ใส่คำช่วย
5: まで
0: ต่อเข้าไปจากนั้นก็ปิดท้ายด้วย
5: どう言ったらいいですか
0: คำว่า
5: 言ったら
0: คือคำกริยาไป
5: 行く
0: ที่ผันไปอยู่ในรูปเงื่อนไขพยายามจำไปทั้งชุดแบบนี้นะครับ
1: ทีนี้ก็ฟังแล้วลองพูดตามเสียงดังกันเลยค่ะ
5: どう言ったらいいですか？忍者博物館までどう言ったらいいですか？
0: ทีนี้มาฟังนักท่องเที่ยวถามวิธีไปยังจุดหมายปลายทางของตนที่ป้ายรถเมล์หน้าสถานีเกียวโตกันนะครับ
6: あのすみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: まあ、どうかまいかんครับ。
6: あのすみません。
1: ขอโทษครับ。
0: สำนวนนี้ใช้เรียกความสนใจของผู้อื่นจำได้ใช่ไหมครับ。
6: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: วัด金閣寺ไปยังไงครับ？
0: คำว่า
5: 金閣寺
0: คือวัดคิงกากุจิซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางครับ
6: 101บันโนบัสนิโนตเตคุดาไ
1: ซกรุณาขึ้นรถเมสาย101ครับ
0: คำว่า
5: 101บัน
0: แปลว่าสาย101และ
5: บัส
0: คือรถเมต่อมาคือ
5: โนตเต
0: นี่คือรูปเทของคำกริยา
1: โนรุ
0: แปลว่าโดยสารยานพาหนะหรือขึ้นนั่นเองนะครับและ
1: โนเตคุดาไซ
0: แปลว่ากรุณาขึ้น
1: เอาละค่ะฟังแล้วพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดเลยค่ะ
5: どう言ったらいいですか金閣寺までどう言ったらいいですかあのすみません金閣寺までどう言ったらいいですか
0: ทีนี้มาลองถามวิธีไปยังสถานที่อื่นๆดูบ้างครับสมมุติว่าหาทางไปโรงแรมของตัวเองไม่เจอลองถามทางโดยชี้ไปที่แผนที่ดูครับคำว่าโรงแรมนี้พูดว่า
5: このホテルこのホテル
0: เริ่มต้นการถามด้วย
5: あのすみません
0: เจอเลยครับ
4: あのすみませんこのホテルまでどう行ったらいいですかあのすみませんこのホテルまでどう行ったらいいですか
0: มาถึงช่วงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับเราจะเรียนรู้วิธีการบอกทางกันครับ
1: ก่อนอื่นคำว่าขวาคือ
5: มิกิ
1: และซ้ายคือ
5: ฮิดาริ
1: ฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: มิกิฮิดาริ
0: คำว่าตรงคือ
5: มัสซึกุ
0: ฟังแล้วพูดตามครับ
5: มัสซึกุ
0: เมื่อจะพูดกรุณาตรงไปพูดว่าม
5: ัสซึกุอิตเตคุดาไซ
0: ถ้าจำเป็นจะต้องเลี้ยวขวาก็ใช้คำกริยาเลี้ยว
5: มากะรุ
0: และ
5: มิกินิมากะตเตคุดาไซ
0: แปลว่ากรุณาเลี้ยวขวาจำคำเหล่านี้ไว้ให้แม่นแล้วฟังบทสนทนานี้อีกครั้งครับ
2: マイク似合うねかっこいい
3: 嬉しいな。あのすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่ากันแล้วค่ะไม้กับไคโตะนั่งรถบัสทางหลวงไปจังหวัดมิเอะการเดินทางด้วยรถบัสใช้เวลาค่ะแต่ก็ค่อนข้างประหยัดหัวข้อของวันนี้คือรถบัสทางหลวงของญี่ปุ่นค่ะ
0: รถบัสทางหลวงเป็นพาหนะการเดินทางที่สะดวกเพราะถึงจุดหมายปลายทางได้โดยตรงเลยขึ้นอยู่กับว่าจะไปไหนนะครับถ้าใช้บริการรถบัสกลางคืนจะประหยัดเวลาได้เพราะเป็นการเดินทางระหว่างที่ผู้โดยสารนอนครับ
1: แล้วนั่งไปที่ไหนได้บ้างคะ
0: สามารถนั่งไปได้หลายที่เลยครับสำหรับคนที่ออกจากโตเกียวมีเส้นทางที่ยอดนิยมไปยังเมืองใหญ่ๆเช่นนางโอย่าโอซาก้าเกียวโตนอกจากนั้นแล้วเส้นทางที่มุ่งตรงสู่ภูเขาฟูจิฮากุเนะและแหล่งน้ำแร่ร้อนคุซัตสึก็ได้รับความนิยมเช่นกันครับ
1: แล้วการจองทำยังไงคะ
0: ทำผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับรถที่เราระบุเลือกที่นั่งได้ด้วยก็มีนะครับรถบัสบางเส้นทางให้บริการหรูหราโดยคิดค่าบริการสูงขึ้นบางคันก็จัดพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้นเพื่อการยืดขาได้สะดวกหรือที่นั่งที่จัดเป็นห้องส่วนตัวครับการเดินทางด้วยรถบัสเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วญี่ปุ่นนะครับคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan
7: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
8: This is NHK World Radio Japan Tokyo